ไอ้กานีมูวะละปะทุดอะกุกะลีไออัมบุกนาลูชะบะทุดกะไหหินุกันอะกุปิมีมันลังนีมุชะอะชะอารันตุกานีกุอะกุอินไดลาบิงมัตตูอุนอุนชะไมนะกะอิงุอิมุปังดูอุนปันดังลิดได